ก้อยฟังกำคับ12ปันหน่าปิ้นบานเกิดเมืองนอนผัวขาในกำคับครับว่าบ่าวาอยู่ตั้งใดบ่าวาอยู่เต้นใดยังบ่ลืมกึดจบบานเกิดเมืองนอน12ปันหน่าบานเกิดเมืองนอนผัวขาอยู่12ปันหน่าบ่เดี๋ยวก้อยฟังกำคับบทนี้

ก็ให้ฟังกำครับยิ่งเลียใจครับเกาะกันในกำครับครับว่าย่าเมอเดินปิ่งชิบะคำน้องเลียใจนั่งอยู่หิมนำข้องคำอุบสูเยิ่มกันนั่นเฮาสองหาได้เชียนหย่าฮักเปียงกันเอานำข้องคำปิ้นสะขี้จืดจำชิบเหมือนปั้นปีความฮักเฮาบ่จางพักกัน

พี่น้องผู้ฟังต่างหลายปอกนี้เผาะกำคับก็ซ้ำแล้วปอกหน้ามาก้อยโตเผาะแถมยินดีกับต่างหลายรับฟัง

0: 光壮壮，汤走半河。
1: 晴光壮壮，汤走半河。
0: 晴空万万，孤单半人行。
1: 晴空万万，孤单半人行。
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ที่อยู่ซาอยู่ล่าอาเข่งปอกไปเขาอ่อนกันมาถ่อมขามห้องที่ถ่อมนิ่งยินอันเป็นทั้งบอกคำสามห้องนั้นหวังเหอะพี่น้องเขาตั้งไหนจิกถ่อมเชียงฮับถ่อมข้ามมันห้องกว่าเปียงฮักโหเซอร์

0: 光壮壮，团走傍河。
1: 晴光壮壮，团走傍河。
0: 晴空万万，孤灯伴人行。
1: 晴空万万，孤灯伴人行。
2: สามสาขาพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่แล้วอาขิงบอกไปเขาอ่อนกันมาถ่อมขามห้องดีถ่อมนิ่งยินอันเป็นใจคนหนุ่มห้องนั้นถ่วงเดินมองเหอะพี่น้องเขาตั้งหลายเจ๊กถ่อมเสียงฮับถ่อมขามันห้องว่าสามสาเมืองเดียม

0: พี่น้องเขาตั้งไหนอันจิมไก่ตั้งไหนถ่อมโจแลนเป็นคำห้องดีถ่อมนี้งินอันเป็นใจคนหนุ่มห้องนั้นของผู้ปกไลปล่อยเมียเนาชูต้องเหอพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีชิ้นหวานขึ้นจะเหมอสงเหตุขึ้นความหัน
1: 云南新时代苏拉库是布拉达，正破嘎库木可木伊是布阿嘎埃。
2: 云南新时代苏拉库是布拉达，正破嘎库木可木伊是布阿嘎埃。
3: 是甘丹阿埃科普什瓦姆沙尼，坎扎阿姆尼，木可木伊是布阿点，白杜拉埃。你带啷那木可木伊是布阿点他。โนนี่ค้อนในมุขค้อนคุยกอนามุขค้อนกอบีแต่ตาบังด้านหน้าบังด้านหลังนะ

0: 生比较温暖，合适伴侣，怎合怕啥代？
1: มิรักผู้ฟังต่างไรสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองมาเดี๋ยวได้เผียวกำครับเขาบอกว่าเห็ดผู้พังสั่งเตียงจ้อนเงินปิ้นไอ้บุญมากกดไอ้ขันใหญ่นาวอนครับไอ้อินเป่าปี

ได้ตามกองเจ้าเหตุใจกรรมสาวลูพระแดนหาลิมสร้างกว่างเศร้าว่าปอคือกว่าเปิ้นด่าสามจูมือทามขาอ้อยปะลาบัดเดียววันนี้จ้าอุพมาเตมาก

เงินก็ด่าหอป้อสำมืนเอาสอมในวังป่าเอาบึงห้องปั้นนาและตุกถอยปือหุ้นใจด้วยป้อต้องเอาไปย่องอุ้มตู้มันเบากูด้วยกว้างบึงห่างขัดมันเบากูบาปเขามาป้องขึ้นปังกว่าหน้าลายมันก็ปิ้นคุณปิ้นนายมันจุใจเงินแพ้เจ้ามันก็กึดหุงห่องมือเจ้าอันน่ะ

นอนป่อเมื่อนาสัตที่ได้เงินคำและเสียงโกรธคำตกอายลืมซ้ำลดตันปากจ้าสูงว่ากูนี่เมื่อดาหุงคำ

บอกเบอร์และปิ้นเก่าสางแตงเมืองคำเฮ็ดให้เมืองนังกาตัวดำเข่าเตหังและกินไข่ให้บ่อนกว่างมีหน่อยและกระลุบไม้ไหลกันมีหมู่ไปมันไม้สามสี่หมู่

หูปุ้นขึ้นหันและจูพันเอาใดพอดังไม่อยู่หิมแฮบไก่จางปักเกี่ยวหนุ่ยตาอย่างนั้นมันไปสะเวียงหาแอวเก้าผู้พังจุ่มอยู่ไก่มันนั้นหลุดไข่กุ่นออกไล่ไล่โฮงการเก่าปันนาก็ลุ่มไปขับจัดไปแหลกแตกห่อง

เปิ้นก็ยับเอาบ่าโหนายมาทำทีลาบัดเดี๋ยววันนี้เปิ้นตีทำจู่ขอขับทีไปมามันกว่าเมื่อนางเตียวตังตำพาเมาจังตายกว่าตั้งและได้ใดใส่อยู่ต้องปืนก็จักออกมาว่าไปลุนมาไกลและเกิดปิ่นโตจ่าปืนเบาขามันไหวเอาข้างควัก

แหลมจึงได้เปียงหุ้งแหลมตั้งกลางเวงในลังอาจสังมาทายาตอายปุ้มยังกินด้วยอิ่มปุ้มมันก็ว่าสุมใจไว้ตัวเดียวเพลเบาเบอร์จอมหูเฮ็ดดังอันจูมือนี่โคอยู่ค่าค่ามันก็ว่ากูปินคุณปั้นนาในหักหรือพญาเจ้าฮอ

เองโหเลฮืนคืนเลยนิตานหอพญาเจ้านั่งกินเหล่าจูมือเบิ้นเจ้าปฐวีกันปินต่างกินดีมันและเบาหานกำแล้วกำปากแหวเหมือนปกคุณหานเหมือนนางลำตันตายและเบามีตีกอมเอาอะเลต่อเจ้าปีน้องคืนและจันขาวงศ์

ึงมือบาปขึ้นแต่ว่าฮอดแล้วมึนหมิ่นทุกกาพลากาปืนเอาเงินใบมาตอนปันมันก็ขับออกบอกถึงห้องที่เก่าตุนเจ้าอาจยา

ับแขกไปกามาแดกเหล่าจูมือกว่าเบาขี่กากินได้เสียมาไพ่ปินนายมืนอายปุ่มลงเนี่ยตัวนี้

ับสินสุขตามปืนอุปหือนายินลู่ไหนจัดทามตองล้อมป้องกันมีสีลอยหมุนไปปันเย็นกันปืนหูที่แจงปิ้งแข้มก็มายับไปขังวันวันขิวทามมันหือเราซื้อเอาหิดกวางยื้อใส่หนามันนั่นคือว่ามึงปิ้นหมอดครบมึง

วันมึงสบากุดมือปังไปอ่อนคืนนี้อยู่จ้องตกให้ได้อยู่หื้นเสาไม่มุ่งอยากกับข้าได้หาลูแลฝุ่นนี่ใส่ไฟให้เขามีแห่งตั้งปินเก่าจึงได้พร้อมเอาการปินสังลืมเสข้ามตกและข้ามพันบะซ่อนหลังฟังหนาปล่อยเตียงหยาปอกาเอาสินสุกดงลายอันนี้กว่าปุ่งคายเอาได้เงินคำและตาบอดปืนก็เปรศอกอายผู้พังเอาขังควักมืนหมูให้ก่อเบาอีดูนี่ดาต่อซาสาวอันนี้ชื่อว่าปินคุณอยู่ไก่แฮบเต่าคุณหับสินสุกเงินดำป่าคำโหใจ

น้ำไผมันก็ยินแนงใจนี่อยู่ขี้จูมือเมซับอยู่บ้านเก้าจูนี่เอาผู้ใหม่มาแฟงเฮ็ดปิ้นแกงเลยบ้องไม้เบาแล้วและสิผ่าโหเฮินได้แตกยาปุญญาตเอาได้ไปกระโดดและกินอันมันพัดเตียวจูมืออันเอาเงินสินสุขสื่อแลกได้เปิ้นกว่าเอากว่าตั้งโมนเฮินลุ้มกว่างเศร้าว่าเปิ้นกว่าเพื่อไม้ในจูแห่ง

จุบตุกมืนกันสั่นตื้อเอาข้างอ้อยในเฮือนและคอกมืดใจฟืดสับมืนปุ่นดำหูสั่นตื้อปืนกว่าครับหูหิดเปียงการท่องวันและถึงละเขาเก็บมาให้ปอกะหับสินสุกเงินไปป่าเลอใจเลอข้อนี่อยู่ในข้อ

บอดมึงไกวอยู่คอกไว้กลุ่มหน้าสู้อวิจิตเนอไผก็บ่จากรรมดีนี่ต่อมันสักผู้เปิ้นอ้อยเขาจูมือเบิ้นดังกินทรายอันนี้ชื่อว่าปิ่นนายหับสินสุขไหลๆเอาจกใจกินป้อต้องเอาหย่องอุ้ม

เขียวหุ่มใจจักเมื่อนังอายถอยจ้าจัดยกมาผีสิบแสนปีจักตกอยู่ในนารอนตกกอบย่อนปืนลุพระแดนหาและกระจุมปินคุณปันนา

เก่าขอยิงนี่ปิ้นตึกกรรมซ้อนนอนปิ้นกรรมปอนไว้ซ้อนกุ้นและในโลกกันเปิ้นยกขึ้นปิ้นเก่าอย่าโลภะจันหาหือมีจิตใจกว้างเหมือนนาและแสนตรงอย่านับขามาลงปุ่นยับฝังหาวเบิงสักผิดเปิงเสนี่อาจยาคำเจ้ากันได้ปิ้นเก่าหือได้อยู่ตามกว้างอย่าพ้องด้วยเงินคำและฟุ้งไพ่กันจุกใหญ่เข้ามากำหือจังแจกไว้หือได้คุ้งคายสั่งเมืองคำยาธานีชี้แจงห้องเมืองลือหือเหมือนดังโคงอินเสตโนเนวันแจงปานาน้องตานินกวยฟังทีและปีเอวันเปียสนะเมืองคำเฮาดีใส่ร้องลองและเบามีตีเสาเฮา

关安勒木槟当然关户提将风一号崩关门槟山来关带当主河干包户干河关贪普足汤切多呢来拿走逼能怪酸怕压当找ยุดใหญ่พ้องเบิ่งมูนี่เอ่ยเดินใจมาไข่ตามปึ้งหนังหึนเบิ่งและตามเหตุเบาว่ากูในเหตุผุพังอันสั่งแตงจ้อนเงินเราตามหึนและปืนนี่กล่าวมาก็ยาวใจหักเถามา

0: 光壮壮，汤州傍河。
1: 晴光壮壮，汤州傍河。
0: 晴空万万，孤灯伴人行。
1: 晴空万万，孤灯伴人行。
2: สามสาขาพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่แล้วอาขิงบอกไปเขาอ่อนกันมาถ่อมขามห้องดีถ่อมงิ้งยินอันเป็นใจคนหนุ่มห้องนั้นถ่วงเดินบอกเหอะพี่น้องเขาตั้งหลายเจ๊กถ่อมเสียงครับถ่อมขามันห้องว่าสามสาเมืองเดียม

0: ปีล้อขอตั้งไหนอันจิมไก่ตั้งไหนถ่อมโจแลนปีนขามห้องดีถ่อมนี้งินอันปีนใจขนหนุ่มห้องนั้นของผู้ปอกไลปล่อยเมียเนาจูต้องเหอปีล้อขอตั้งไหนอยู่ดีชิ้นหวานขึ้นจะเหม่อสงเหตุขึ้นความหัน
1: ยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราดับจึงพ่อกาคูมุคอมงุยช่วยงากาไอ
2: Yin nan xian shi boy sum la kong shi brada zheng po ga ku mo kuan mo ngui shi boy nga ga ai
3: shi gam dan nga ai kop shuam sha ni kam jang am ni mo kuan mo ngui shi boy dian bai du ra ai ndai lang na mo kuan mo ngui shi boy dian ta no ni kuan nai mo kuan kui go na mo kuan go mi da bang dan na

จุบตกมืนกันสันตือเอาข้างอ้อยในหัวและขอกมืดใจฝืดสับมืนปุ่นดำหูสันตือปืนกว่าขับหูหิดเปลี่ยนการท่องวันและถึงละเขาเกี่ยมาให้

บอดมึงควายอยู่คอกไว้กลุ่มหน้าสู้อภิจิตต์เด้อไผกว่าบ่จักกรรมดีนี่ต่อมันสักผู้เปิ้นอ้อยเขาจูมือเบิ้นดังกินทรายอันนี้ชื่อว่าปิ่นนายหับสินสุขไหลๆเอาจกใจกินป้อตองเอาหย่องอุ้ม

คิวคุ้มใจจักเมื่อดังอายถอยจ้าจัดยกมาผีสิบแสนปีจักตกอยู่ในนารอนตกกอบย่อนปือลุพระแดนหาและกระจุมปินคุณปันนา

ันปีนกำปอนไว้ซ้อนคุณและในโลกกันเปิ้นโยกขึ้นปิ้นเก้าอย่าโลภะจันหาหือมีจิตใจกว้างเหมือนนาและแสนตรงอย่านับขามาลงปุ่นยับฝังหาวเบิงสักผิดเปิงเสนี่อาจยาคำเจ้ากันได้ปิ้นเก้าหือได้อยู่ตามกว้างอย่าพ้องด้วยเงินคำและฟุ้งไพกันจุกใหญ่เขามากำหือจังแจกไว้

เจ้ายุดใหญ่พ้องเบิงมูนี่เอ้ยเดินใจมาไข่ตามปึงหนังหุ่นเบิงและตามเหตุบ่าวกูในเหตุผุพังอันสั่งแต่งจอนเงินเราตามหุ่นและปุ่นนี่เก่ามาก็ยาวใจหักเถ้ามา